0: อนตั้งดูย้อนตา
1: เอฮะจะฮะ
0: ยีรูเกยุเดอาลามรองทารเบเรพันกีบารลนนอนันเกมุงอาสนชอกยองยีรูเกนังตูนปีนลางนอนตา